0: แต่ต้องได้มันยินลงตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: รดิโอคอมิลเฮ็ดมานาร์ตเฮสตูล
3: โอลสต์เฮ็ดมานาร์ตเฮสตูลโอลสต์โอ้ต้องนิกบู
4: รดิโอคอมิลโอลสต์เนสฟรู
2: ดรดิโอฟอร์เดอเอ็กเตอร์ไอโอเอ็น